0: ตุกแต่ปรุงกลางเอกลนับงันเพื่อจารตักลักหอยเจงตุกแต่ปรีชีดาแกอึกกึลกรับในคนลันโผล่เลตอบริจิงตู้ถึงแอร์เปอร์เบรคเบอร์แอร์แปลงไฮแฮร์เกลงันเอเบอร์ตู้ดำลิปแลสโซเรียง
1: เบื้องการเมียแข็งละเอิมฮาตึงเบื้องซาดาในคนลันกรับปนรอยเจในเนื้อแซกระแปลงปนนาเซตัมไฮจังไม่มักปนนอมไฮฮุยอดีแปลกาวสักกะเฮร์เกลก่อนเจงตุกเตือนตำแกมรอไปตีเปิ้นเปลโซเรียงเจงกระดมเมอร์แอกะเกลตีเอลับนอตักซอมซา
0: ตรูดำลิแปลวิ่งเก่าเสตตากะเกยนิบ

0: Tập nhập nhát non rách hình bước bằng dao dọa đo từ bờ tờn bỏ lớp xa bước lọ bà cả mê lắp bờ từ vượt nách sạc vẹt vành trò rò cả mê ăn nách gứt xò bởi thị tổng cơ lắp bờ này tè tuy mình hãy tơm
1: Nó rộng khẽ sầu riêng đặc lắc mà rộng cộng chiên bình năng mà tập rộng khẽ phạm nằm bà bò bình chạy tập rò rô tình năng bà kè xin nằm bà bò bình chạy tập rò nâng tục vật bò nằm mặt thuốc xạ cổng bách vật tùy hoa dưới gần cớp xa ghét đơn tâm bè sầu riêng tơm chả đặc lắc អលុំកកូនលាន់កំពូលបលៃកំដ្លាំងប្រុបមនងប្រាប់ពំខៃចិនទ្រុទងើនរូបចារតឡាបងខកេដើមពូលចំហៃកុយហខ្វាន់តឹងប្រដាំងចារតឡាក់លឿងវិញមីងទៀតសាក់សៀមដ្លាំងទុកប្រាប់ញ្រឹងណរំខែសូរៀងនំប្របរជាតប្រអំប៉អយិសាក់សៀមដ្លាំងក្រឹបនំទុកឌីឡរដឹបដងនឹងណណរហ្គេមហៃតាប្រុំក្រាំជីងត្រុតពើបណតឹមចារ សាក់សិនខ្វាកំពុងសកញ្ញហ៊ុយបឺនឹងខេតាឌូបោបោះយេតពួននៅនេះបន្លានចេងយោហ៊ុយណកលនុយសកញ្ញច្រាំងប្រីរកនុងដាក់ឡាក់វើនេះបានកំពូលអំពោសាក់លប្របើនឹងប្រដាំចារដាក់ឡាក់គេដងជីលឿងវិញមីព្រៀតទៅមទួងដាំងខ្វាន់ដឹងប្រដាំងចារខ្វាំប៉អរឌិនមាត់គោះខុយបើចារលំពុកប៉យិសាក់សិមក្លាំងប្រប្រចាំងតណរំខែសៅរៀងដាក់ឡាក់នំប្របោបញ្ចតាប្រសាក់ដបលំប៉កែក្រឹបដងជីវិញឌីងវិញទៅមប៉កេដ្លាំងប្រដាំងចារ ខ្វាឌូតឹងក្លាំងប្រណឹកក្រារអារនឹងប្រដាំងចារដៅមីគៀងខ្វាំដឹងប្រចារ
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từ bên bỏ dê xa cơ xìm lăng bỏ bắp nhạc răng tàn tốt cùng tôm. Một con chiên, nò rằm hèr dê hành tốt chết in tháp sầu riêng, tà dừng gùng tương năng mặt khẻ bay và bọn mà thốt. Lăng nàl, bơm tôm con chiên, lập nền cuốn sầu riêng đặc lạc, tâm cực từ bên sạc trôi tục vích. Mà con chiên ta pham mông hò ngâu năng mắt bàm khẻ pham nam bà dạp rò, lập bay rực gil, bơm cơ tỏ mùnh. Bầu hiên bè cao sạc cắp tung rầm tài dục. Tâm cực tù bà là sạc trôn tục vích, nạp gà lần tục rầm tài dục. Bỏ dịch xìm lăng tục, nổ tới ta bọc nòm kran chiên bước bà sầu riêng, dễ hành bọc nò ổ cốp, lắp buôn rồi hiên tục tách bọc nò ta chừng cung, hi rực bình gà lher, tư vượt nách giang chàr. Tù bà lên cực xìm lăng bỏ bắp nhàng ta nò rầm hẹr xa cắp bọc nòm kran chiên bước bà sầu riêng, ta eko bà là si, lắp mơn bà rồi hiên tục tách bọc nò, tù bà lực bà lực gà lher gà lá, mkran chiên tù rồi hiên bà rồi bọc nò xa cắp bước bà sầu riêng, lắp ăn tư cơ l, bà gầm chân bọc nò xa cắp từ ngàn Việt Nam.
1: Group lửa bro mro môi, bơn đừng bro đáng chà đặc la ghét đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, tơm trung ương đảng, khoan đừng bro đáng chà, khoan bỏ đường mặt quốc hồi bờ chà, làm bụng bòm dưới cái xìm lăng bro trần gian à ra mặt ta, làm khuyến nắc, gấp bồn bro khám, bồn bro mkra trong xác, bơ e hồ rò tầm giang, trong àm chào, tầm bốt dòa, dưới khăn bồn bro vim kra gâl, trong trần phú. Bơ, group cơ xìm đlăng, gai đlăng, xác đù bà lâm bọ gai gấp đồng chí, Nguyễn Đình Viên, tâm bọ gai đlăng bọ đáng chàr, khoa đù trăng đlăng bọ nặng kra ra ar, bơn đăng bọ đáng chàr, trường công thái kiên khoam đăng bọ chàr. Hồi bộp lá tàn tụ cơ xìm đlăng ảnh gứt, nẹ bơ ng khanh đù khe, làm khuyến nặng bồn bọ bồn dịp râm mạng an, rồi bình sắc trần gian, tại đi làm khuyến nặng gấp bồn bọ nặng tăng tụng hàng, bơm nò hùi nặng gấp bồn bọ dế, ghé ức nò nghỉ đơn, hùi bế in, tam bồn bọ ng kra trong mày đơn, bơ e hô rò tàn giang, nó đồng tập bọ đồ khiên bồn dịch cà lai prác, gấp hì bọ dế chào mây, bò dịch nà rhiên, ar mặt tét. Nó ức bác dễ ảnh đông ta bộ bàn khanh bồn chất nạc hiên bồn bộ mkra trong mày đơn à mày sao tầm bột dọa dễ tầm bác tê đỡ môi dễ khăn đỡ bar bàn mươn phạm chất nạc hiên bìm bồn bộ vim kra gal trong mày đơn trần phú nâng bộ chà dễ ảnh đơn lê nó bác đông ta bộ bơ bày dễ tập bó kè lại bác ế chân xin dễ xin kè lại phạm rhiên kè lạc bác bày đi ghê gớp bác đông ta bộ vì ghê bơ mày hành Người tới tàn tôi có xem lăng, đồng chí, khoam đăng bro đang trả lương Nguyễn Bình Tiết, rồi nay nữ sắc khả tờ bro, bơm tầm gếp sắc đủ bơ, bơ gếp thị bro kè ma, gếp xạ văl, dưới gần nê tơm ăn đồng bác tờ bro, tơm bro, rồi lại nọ bơ, e khẩn khớ ta trần dân tổng hàng, đủ bơ in lắm, bro trần dân tổng hàng kho, em ra cơ lời gâl, ta bro em kra trong mày đơn, bỏ gạch lăng bro đáng chà kiên khoa gạch lăng nâng bro chà làm bông bỏ dưới sạc xìm lăng gấp tung tiền lor nớp đồng nâng nò nạ game hay ta bro ông kram dinh trốt bập nò tơm chà
0: ปอยเยกเสิมกลางเถิบทักษาตำเสร็จเลงกียี่หันแต่กรบปอบนอตองตะบรอลอบากรงนาตกตำกรับปอลเสร็จซากละเสร็จเลงกีเสร็จบุกตกเสร็จนอบาเสร็จโซรยี่หันเสร็จตรดกเปอแอนรนายนอแกงอีเติ้ลปรอลซาเปิบเติบต้องนอนาเกยลึกปรอมให้เปิบเตยเติบต้องนึงนอมให้เติมปรอมกรันเจงยี่หันแต่กรบปอบนอตาเฮปรกะกาวนำตรึงเซินสะแอนาปอเยกเสมกลางปรอมกรานเจงกะกาวลับนอยอึกงันเติบตองนึงนอมให้เติมปรอมกรานเจงปงกะกาวยิหันกรานเจงสกอลาเปิบรถตองมะมอกให้ตาปรอมกรานเจงกอลอัจจนปบกลเกงิเตินยิหันอัจจนนอตักปบนอมกรานเจงเปอแปลกะกาวตำ
1: ดังปรอดังสะเซินความมะกอมเจงกบลังโดยแกงิเตินตาปรอลำขวินนักคำลังสังจันหุยเบิ้นนังแค่คำกลังสังยันตาเนียบอันลานเติมสะตานังแค่เย็ดดอสะเซนควายิ่งขันรู้สักตาบรัวเตยละมตีปอร์เงยละลับลอยเย็ดขันตีปอร์เรือกรับตรองสะกวนยะเนียบอันลานสักคำสังยันเกือบรู้ตานังพามแก่พามนับประบอบริจิตาปรอสะเซนความก็ยิ่งคำกลังสังยันหุยเบิ้นนังแค่คำกลังสังยันตาดูบอปอหยัดปนเอาเนี่ยเบิ้ลกรับกึลสักเนี่ยโดยอันคำบานมาตาพามน่าเฮงลับหนอบริเจ้าตานังแค่มาเอาตอมสะเซินควาวินต้นในสักตะบรอนติปอร์กลยะในผลลานเวอร์เนเป็นกัมโปลกรับนำยิ่ดอมเปิบลำขวินนักเริ่มตำกรอบดูบอลแกงยิ่เดินกรับโปลบรอเกิลบุกนุกนายิ่มบ่อดูบอลไปดีในผลลานโปลเบะแกงนอดองเติมบรอลิซากลายเป็นนอขันระบ้าตะจารตะลักโดยแกเปิบเกิลบุกนุกนาดูบอลนุยสักจังขวินนักเลิศที่เติมเบอร์ในผลลานฮันเปิบเบะเยงนังแค่ยังกัลเฮมโดนอปุ่งฮีขันระบ้าเบอร์เอฮิกรำผลลานนังแค่แอร์แปลมให้นับกัลเบอร์ตูนตกรำบอลโฮมที่อึกหนอหันเคอะปงวิ่งกันระบ้าอึกงันบอลเอ็มดรอสะเอ็มดรอดึงแอร์คอเย่แอร์แปลมให้นับกัลโรอิงเดียนตรองซากฮีเรมระฮีเดเกินโดยอันดองพระวิมกระกัลเกลเลยกัลตาบรอลึกซาปุบริจิงในผลลานเติมบอลหลอดดอปงวิ่งเต็มมีฮูดวินเนียยิงปงวิ่งกันระบ้าเบอร์บอลโดยเกจันพระกนุกนาสกุลแฮปเปฮันเดมีดองเติมบรอนักตรังกะเพรองเซียมรกวิญญาณสักตาบรัว
0: เบื่อเตยแก่ประจันเบิกนกนาสกอนแอบเบะหันปงให้อังแก่นอตองเติมประลักษาดีไอซอแก่ประจันหอประลักษาปงให้อังแอหันเขางานยา
1: ตาบอนกอบสะยานาเอกระเกลตรองซักแอร์หันบกหลอดดอดึงแอร์ยิ้มกระเกลตากุดรองบิตองโรตรองซักแอร์เลยเกลนี่นายรถบอบบาปและแก้วนอตำคันสักตุตากรมีร์เกลียบบนลานไอ้ประตูนระแดงไอ้เตือนประกักโดยแกดูเบอร์บรอลซาดูบอลเปิบอันดองปรักนักนักตุงหังสะเบอร์แปลเบอร์เปิบเกลประกตามัดหันเจงเปิบเกลตาก่อนนอร้องเกลหึมนอตำซึดเบอร์แปลปูนอสวยตำก่อนนอร้องเสียม
0: ปอลประยาวเบิกนกนาตานักตักบอลให้เย่เกิลซิมังตาบอลกนกนาเย่ฮันนิปนานตุบัลมกราตรองไม้ทองบอลหับแกล
1: บัลไคเย่ตำกริบสักดุบัลกรับฮีโปรมครามเจงตรวจปบนอไปดีมก่อนยิงกรับตุงดิลอร์ลึกซาดุบัลกรับฮีโปรรถบอกบาปและก้าวนอตั้มมครามเจงปบนอเบื้อหลอบากรมีรเติมประมาณจิตดอจากตลาดเยกวลยะริงดรอมคันปวนบอกกันหลายประกบตรงเอื้องเยกันบุจาร์ไปดีลำคุณนักปูลบรอมวยป้องมวยซึนนอกประคอโดยบินซักอันดองตามัดปูลบรอมปอดุบัลโดยดังใส่อิงเดียนรอกรับตกรำปอนมกราคีเรียมรับฮีดะกินมกราบองคงดักตาดูรเคียงบาร์สะวัลเติมจาร์เกือบก็เติมนำประบอบจิตตาประมดักลักหุยนักเยร่อมปูลบรอเกินเล่นรอกให้นำสัตย์เยอะและพามปอสันเรียงมาตาประมลำคินนำโดยนักมันตักให้วิมกระเกลดูบอลเอ็นจาร์วิคุยนักเกลกรับบอลโปรเกลตั้งกลางปุ่มบริจิงตาเนคินระบ้าเกลแต่งโกแต่ลุซาดักดองอุ่มหอจาร์เจเกระอันตุนโปรดูเฮียงปนยัดบาร์กระจายยาวระบ้าแต่งโกแต่ลุซาตากรับซาเต้าดึงแอร์คอนตั้งโปรดังจาร์เจคันตั้งโปรจาร์ระบินสักไก่ลังเกลโปรคอมระลับรุ่นนำประบอบไปยัดมราคุยนักเจโปรยาว
0: เ
1: ขันดาหอมเอิกเปิบไอ้ขึ้นเคอะเบ็ดดาลับกรับตูลบรอกเกิลลำขึ้นนักแก่งเดินประเกิลดองไอ้ดีตาบรอกเกิลดูเปลเปิมขาดสักเบิกกรับเกิลดังบรอกรำตอนนิมปอลเบะยักษ์กันรำแต่ยกเบื่อจาร์เบื่อแอร์แปลมให้นับกันไปยังดึงแก่เปิบเกิลเบิกนุกนาไอ้ลำรถนิสักแต่ดีเนบบนลานจ้องเติมขาดสักแต่บรอกนัวเฟิร์นเนี่ยเป็นกัมพูลหุยนักกัลนุ่ยสักเบิร์นรำบนลานเติมบรอกนักแรงแกงแรงบรีเจงตรองหรือบรอกงี้เดินตกนุ่งแดกลักเบอร์บรอกยาวบรีนติปอร์เตยร์ลางลับตำกริบดูบัลฮีหรือบรอกนักแรงบรีเนบบนลานบรอกเดินคาร์นุ่ยสักแกงแรงบรีเกิร์ลบอกดูบัลแรงบรีหยุดหยัดกัลปุบนอแกเติมบรี
0: เบอร์เนปันลานเบรจอกเมย์ฮาร์ปรีกังจังปรีเกรปตุบาลจังแตกมอร์จังฮิร์กัลรอนรามันลานลับจอยบราเลอร์เกงิเตินตาสักยันเติมตุกนุงแตกแรกเบอร์เตยาวนักจังปรีอนึกเนปันลานจิงคาร์สักเบเติมปราศักระวังใบดีบันซอลับเตยล่าตาเกรปราเลอร์เตยลับนอเพียนกระดกนานต้นตาเมตเตปรีเตียนซาอาร์แตปรี
2: ตัดสายอุนลานเวบรีนในเตือนเตือนบางคนอุนลานบันเดอันปลอดดูยะให้ไงอุนตบลอุนลานบันยะสันเราไม่เออนันฮับบรีดังบันนันนาวกาลินเนี่ยปั๊บงานนึกแต่ยาวตบันพันนาวกาลินเนี่ยตะกูมองมืนแต่งานนึกมองอันตัดดิบกินให้ตะอุนลานให้นักบรีนักแดงในกาลยะจีในยืแต่บริบันยกยางบันกัลยา
0: ดึงแอร์ปอบรอดดังกลางปรียาวไรกัลแฮร์รำบันลานนุงแตกลากโดนักดังมัดระบบบาร์เฮงปรอยัดแต่บริตำแอนแข่งประมระบบดูเฮงให้แต่บริยิ่งยาวแต่บาร์เฮงปัญญาพามปงเฮในบันลานนักดังบริเบื้อประยาวนักดังบริหอในปนานสากระฟังบันซอหลับแต่ละงักกระปรอเลือตีหลับนอเพนตรุนแต่บริเบิกเกะนองอิตุนเกรปตุบอลนุยสักเลือประเติมกังจังปรีอายาเจงปรอเลือเบิกตุนาวปอกปรอจังจังปรีเอฟเจงปรอเลือตุบอลเบิร์นิปนันรอกรับดัมบอล
3: นาราวเนี่ยเรื่องควันอีอุนตังเกรียงเรื่องควันนี่อยู่ย่อมเฮปัวนาวฮันเรื่องควันฮันโอมวยจึงตะลักปนาวฮันละนำจูนังเครียงปูนเอาไว้ฮันนายาปีจูตนอยู่เตอะฮันจินเนมือตึงปรนนับกัลตื่นตื่นอุนสางอุนลานลาร้ออันปีการปีมีร์อันเอามือตึงเออสั่งเสร็จเด็บเถอะก็ฮันจินเมตื่นตื่นยันบันเตอร์เอาสวรรค์ปีบรีปีแท็ก
0: ตุน่าประยาวนั

0: ตังปรีบรันติปอร์ใต้รังนอเพนกระดกนานต้นตำก่อนชี้อันแอจิงปรีนักตังปรีเตยแต่ละลำหอยหนักเล่หอยหายกรับฮีโปรเกียวมาเย่ตำกรับตุบอลนิปนานสากระวังกลังเกษมกลังต่อยสำนึกเปิบเตยกึศซอลับต่อยกึศเดินนอเปิบให้ดีแก่เปิบไอซอกัลแอดรอย
1: Untuk lok beri nak terang RI deng ir berenkan empat bro belhai aisodoy hui hai geh mata lemet untuk lok beri kan berenkan hui nagal nusak bernip lan uden nak terang beri jeng yom pangan
0: Bergerak penghi ni penlan uden nak terang geng jerang beri toh ta lemet rembenlan hui nak leh tubal.บราเลอร์เบอร์นิปลันต้นตรนิสักตุบัลแต่บราเลอร์แกงแกรงปรีดึงเบอร์บอลลันกรับในบอลลันจิงเบิร์นตัวมัดเบอร์ปรีเกินปะตุบัลปะบราเกลมากรันติดนอลเลตีแต่ไม่ปรีเตนซาอาร์เตปรีบราแกงแกรงปรีดึงแอร์ฮอไอยาแกงแกรงปรีเวจัดจิงเกลเวจังกรับตักมูร์กอนนอรอกนงตักลากลับเตยจอยบราเลอร์จกเซาตาในบอลลันเบอร์นุสักเลอร์บราเตยเจ้านองีเดินโดยตามกรับตุบัลลับรำบอนโดยสากเลือประตุบัลอาร์บรีฟิกเกอึกในบอลลานแกงจังบรีดึงเบอร์บอลลาน
1: บอลลานให้ยึดลังปมรูปมโนงประปมให้ยินตรงเงินรูปจารดักลักบัลให้ดันจอดอลักกันละมืดในบอลลานกัมโพล

0: กนงลั่นจิงหาดาปรับร่องจิงปรากระเดจแกระยมพันเมืองดางแต่นันกนุกนากายังควากนุกนาเกียรติกายดุมกนังทาระประจุงเอิงและนันจาร์เบมเดกตั้งเพราะงามกระสังระกริ่งกนงลันดำแปรแกลดลันไงมืดประดุมตังกระเสียมตังสุรกระเจ็บเพราะงามกระสังระดีนำด้วยมาเพราะกระดับนังทั้งยัวกับประดุมตังมิเสริมกระดุมแกลดและกระปักกระดุกเมาเรียบร้อยปะนันสปันดังชี้เรื่องเวียนมิงเจ็ดลำจุ่งด่างควากระนังประด่างจาร์ควายปูลเปลาพวกหอยจาร์มาเพราะหังกระนังประกระสุนมินไปยอมเด็กมาปรำเปล่ากันนกนักจาร์ก็กลั่นลิมเปล่ากระไรกันเน่าและลิมลิมปรำโบรลำจาร์นาวเตะนกมาเพราะลำบ่ดังชี้โหติเงินเท้าลำกระนังกิดกายประด่างจาร์กระยังควาเกิดกายกระนังประสังจีอาจาร์
1: ที่เรามาพระพุ่งคว้ากันุปรากระสุนเม่นปลายามในมาปรำเราหนาวนักจาร์เฮิมเท่าและกระแกลหลวยงะดิมดาปราปรองกรามดิกระดับหนึ่งย่ากระดับริมรอมโรเกลียบย่อกลมรอมโรกระย่ากระแกลดิกระยาจ่าตะกลักมากระจับเริงเป็ดท่อนนั้นรวมตั้งวัลกระสุนเม่นกระเสียมตัวหนึ่งเราและอันริมเราแกลกันเฮากือกริ่งกันุปราละเฮิมเท่ากระแกลกระจ้าตึมตาปราดุวิเลียห้องพระกนุกนาลวยดาประนำกล้าเฮิมเท่าเน็ตพ้นกันยำเดมาร์ปายวามเน็ตมาปรำเรากำดิกยาจาร์ลำเป็นหนุ่มเราพลุธรรมเตนมาประดมจีเลืองเวียนมินเทียดทำจวงดังควากันหนึ่งประดังจาร์ควายปูลเวลาก็โหจาร์ปิมยะกระดับหนึ่งย่ากระแกลมลิมรอมโรกระดับหนึ่งหยาเปียกแกลมรอมโรและนั้นวาลมลิมเราแกลกันเฮาจัดตะกลักจิงตึมตาประพลยมพันิตีเปียมดิกยามาร์กระจับเรื่องจัดตะกลัก
0: ลำเรียบละปะอำนาจสปันกันนำกอมจิงประกันอ่ะลำกันนำประดังจาร์มกอมจิงและไกลกับเป็นมปอเร็มไกลเครมแกงประกันได้จาร์ตีตุ้มกันนำทาระประกันอุกนาทุนแต่ประดับละนำนาวกับเป็นบัดดงชี้กาวทิหัวอันลำจุงเอื้องดังแกงควากิจการกันนำประดังจาร์ควาหุ่ยดมเงินสันจาร์บลอรำเตนอเป็นพลแกลมเปาะแรมดงชี้กาวเตหัวอันลำจุ่งดังกายังความกิจกายกระนองประดังจารควาหวยดองยาสันจารเปิมยะเกรียมกางประกดีจารจิงประยมพันตีลำแกลมกรัมดีประดังกระดังกระจับกระหกุมควบสาไอลำดังกรัมดีประดังกนาจุดังเฟียนต่อให้บัดกระจับกระตังลำเมนุกตาระโลรองลั่นลูกริ่งหมอกแกลเปิมริมารมามอนุกินางและเบกันัลลำลายจารรักเลยงะลูหัดดาประปรองหังลุมตาปรำเราและนันกาตัวง่ายเหล่าติแกลกระเบนพร้อมได้เปลากลมลาเกิดปลอบปะเมืองด่างปิมยะจำได้กระตังเห็นแกลเกรมแกงประกดีจารมก็พร้อมริมเราคนาดูเกรมแกงหัดใจลันด่างแกลกระเบนปอแรมดิแกลเกรมแกงประกดีจารทุนตัวบอตัวปลุกน้ำมอกแกลยมพันติมีดูกับคนาดูงาประเกรมแกงประกดีจารมอมปอบดีตุ้มตาแกลมเรามอกแกลกระยำพ้นลำหัดจำตุนลอยตัวนำปลุกจุ่มึงโบจิงตรีและนันรากาตรากายแกลลอยงาบรัวเซรวยมาเมืองกระนำกอมจิงประกนาดุงเอืองเป็ดหลอดนั้นในเมื่อเกิดปิมลาระตุ้มเด็กมาประตูทื่นเสริมแกลแกลแต่ลานกวนกับปักลำแกลลอยงาประยาวลำเรียบละปะมนาสปันเฮปูลมาเพราะลำกันังกิดกายเกรมแกงเพราะรำแกงตุมหัดดาพร้อมด้วยบนสังยัวมาเพราะหังกันังเพราะสังจีอาจารย์ตะลักก็กลายกรรมคือยันอติมาหมดจักงะและดันตุยตัวดูตัวมือหมอกและทุกทุนแต่ประตูนำดวงและดันมาเพราะหังเฮปูลมาดงชี้เวียนเทียนฟันแกงควากันังเพราะสังจีอาจารย์
1: ลอยสิกเลเบรเท่าเตนมาประจาตะลักงามกราและดาพระรำแกงประเมียนมีมาประแต่เต้าหนึ่งทงลวยเหตระปาตินกระนายจารมอยเป้ตัวปลุกนำไปเป่ากนาดูกันลิงและนันในเป้ตัวปลุกจุยป้อมตามหนึ่งย่อลองตุยงาบรามตามเติมหมอกแหลมตนงะสายตุกเตตุสาวัลมความจริงไล่ปูลกับมาประเจจำก้างยานเตียมมาจากงะห้องไอเป้ปลุกสายเป่าจุ่มนุยเบียดดาประรำกลางยานเตียมมาจากงะมอลูกเล็ดเล็ดลั่นกยอยานเตียปิมลิแต่ปีกนั่นลูกเดาประกันหนึ่งกับตึงแอร์กวมกลางแอร์ลิฟกับบ้านบางบีและในหลังกลงกลืดชัดและติลุนกปีประตูบิเลียกับรำกราวิดกับบ้าตีนออกมาประดงจีงเวียนเทียนวันแกงควากระนงประสันจีอาจารย์ตะคลักอาเกากระตุงเอื้องรูสปันในเป่าปลายตู้สปันปล้วยกลายปรักกระกือทนตัวปวดตัวปลุกน้ำตัวปวดเหล่าปลุกปีอมกราวิดตึมกระนงกระตังแอร์และนันตึมกระเตจหลันพ้นกรามได้กระดับหนึ่งปีกนัลยานเตียเฮิมเท่าไกลเมาเมืองนึ่มกรามกลั้งไกลไปย่าพายมโดยแอร์ตีตึมกระนงกระตังแอร์กระตุ้ยนอกกรงป่าและนันกรงเสือปกจารละเกาไกลรูหนึ่งย่อลำประดูต้อมในหมอกไกลตู้กระตุ้มสาวัลงามกราสังรูมในบุญสังเต็กกระไกลแอลิเล็กนกตมเราหมอกไกลดับเป็นนั่งเริ่มเด็กตามโตเร็มมันได้หนังเท่าไกลปูลยานากุ ห้องแกลุดเลียกับเปียมึงอินิปุมรปลุดเล่าและนันทจันทร์ปร่องเต็มนัดพลุซาทนตัวปอต่อป่วยมาจาระเกากระตุงเอื้องเลาะรวยแป้นำไปตุสปันในกลายปรักอดกกายับไอปุลมาเพราะทำกำลังเกตกายเกรียมกลางหัดดาพรำที่บนสังย่ามปุ่มนี่ก็

0: บินก็เสียมตังเวทหาดับรอแปรร้านรวมในรอกระชามตาลปลุกป้าทนตัวเปิดตัวปลุกนำนากบินมอดงจีฟอสซือตินสีปู่ดึกบินก็ยังควานุกเรียบอยู่เฮระกับรวยระตรุงเอืองดงจีอีหยดบุญยะก็ยังควากนงประสานจีอาจารเลยเซกละเฮมเท่าเตนกับเบนฮาดราบรอแปรระตาปลอปะหมอปวัดและลูปตูตื้นห้องนำไม่ตื้อดอบรถสปันนกแปรระมอมกอมจริงหมอมะเกมเซตุนำปลุกตะปันไอปอหนุงไอระไอเป๊ะปลอปะทุนเลยงะฮาดราบรอมกอมจริงและปะไอปอเซตุเฮมาปลดหล่อนกแปรระลำกลมลาหมอมะแสกลักลายตุเฮปอหนุงไอระเตโนกับเบนพงเปลาหมอแลกแลตรงชายเฮิมทอมเล็กมาปล่อยจักมึงตุ้มสาวาลเป็ดของนั้นหมอตุ้มหัดระปรองหัดตุ้ตื่นไปประไปเม็ดกับหัดระปรอแปรระรวมในรักกระชามตาปลุหิมาทุนโดยประตูปลุกจุ๊บบลูรัมเตโนกับเบนดงชี้อีนวลบุญยะกับยังควากระนงประสานจีแอจาร์ปมนี้กับตัวไม่ปริยามเดือดเลยจันหมอนันเอาแกลมเป็ดรัมห้องหัดระปรอแปรระรวมในรักกระชามบริกรในกำลังปลอมกอมยิงแปลรำปุ่มนี่ระตัวยับเกิดตุ่มนี่เลหะจันและนันในปุริยะหมอกแกลกระตุ้นลำแกลมต่อมปลางเอลไลท์และนำกอมยิงแกลแปลระดุมดิรักชามตัวยับแกลสันไซบังตุ่มนี่ดุมกวบอายก็ยัวแกลนุกเงียลาจาร์มรในกำลังประสานจีอาสะหัวมีจาร์ตักลักมกอมยิงละแกลแปลระตัวยับลาจาร์เปเตอร์แกลดุมกวบห้องกหันสันสัยกลันจาร์เวียนกิมตันกหันไดโดยตัวติวดวนปลดเรากันหนึ่งปลอกกหันผู้เอียนหัดดับช่องสันและอสัยลำแกลกรุกตึงปลาร้อยเฮโลติแหล่งเหยื่อหน้าลันจาร
1: ์การสันสัมไลกลันจาร์เวียนกิมตันกระเกียงทนสายบอตปันิตุยมาปลดตัวเตลุหลักจีสะหัวมีตุยหัวผู้เอียนระในสะหัวมีจัดดักลักลำสะก่อไอสัยมตรองกันหักรูกันมากมลานำทนไซเปาตปันในตู้กุจุปโลซาดงจีช่องกระตังนาวกรุกระตึงปลารอซานาเซมไลกลันจาร์ตีลุบักลีวอลกระกุ้งเซินกระเจียกเซินฮวาจารฟูเอียนระในสะเซินฮวาจัดตะลักเตนกในเปลากระกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสังเจียหืมเท่าหัดดำต้นมังกนกนาก็ไกลแปรระตูยับลาจาร์เบเดอร์ก็ไกลตรุมควบห้องกหันซานาไซกลันจาร์เวียนกิมตันเป็นทนันแปรระตูยับลาจาร์เปเตอร์ก็ไกลรวมควบกับกับย้วยกหันสันไซ
0: ไกลแปรจันปรักอมอยอกนองรวมนิบนสามเดกยาไกลตัวมันในตัวบังหัวเอ็ดเกจับไกลติปนตะโดยโอละรวมควบเกรียมกลางไกลดับไปนั่งบังเกิลนักกูในจริงเพราะกันยำงะลำรอยมอักกลมนิบนสร้างเกรียมกลางลันจาร์ทุนแต่บดอบลุ่นนำมังกันปรักแปรจันกำเดกนับญาจาร์ตักลักมก็จริงเพราะในเริ่มลานิก้าวหัดดับรอกลุ่มด้วยบนสร้างเกรมกังลันจาร์มอเล็กกำลังปรังประจำด้วยกำนับญาจาร์ตักลักเลยงะมก็ฟังปรองะหยอดตัวมดิ้งไอตีกับปรอกเกรมกังแกละดับเป็นนางลำไกลประจันประกำด้วยกำนับญาห้องตัวตุสะปันปลุกจุดนกประจันปรักษาและนันนำไอปอนำปลุกหิปุ่นเกตมเกรมและนันประจันไอนอปรังประจันห้องประกาศยูลมารบามตัวและยอมด้วยรวมด้วยบนสร้างเด็กยาระปรอตัวมกลางกะหลอกมามกรามเด็กและติปตาเป็ดตอนนั้นรวมเราะไกลประจันพระคำพระกระได้กระตอกเกยเงาบริกรในซาจมดิมาเพราะลำกนงพระประจันกำเนิดกันนับญาจารตักลักมอมอลรำปุ่มนี้มึงควากนงประสันจีแอจารก็ย้อนมอกไกลกระตื้นลำหัดระเพราะกลุ่มที่บนสร้างเกรมกลางลันจารทุนตัวโปตัวปลุกนำ
2: กองอันวัลบุญมาทุดเรามอมะไล่ปุ่มกอมจริงไกลยัวมาตุ้ยลำเกิมเดกตังไกลกระเซมตลังกระเติงฝังมะพงอ่ะซอยอตัวมึงมาตุ้ยเราะใน
1: ลำเกือมเด็กต่างไกลกระเสียมตั้งกระเติงบางมะพงงาซ้อหยอดตัวมังมาตุ้ยและกระเสียมตั้งนกจืมไตกองอันวัลบุมาทวดกระเสียมตั้งซาโฮมสไตล์ลำเมลานงูวันนำติดในตึมกระนังทาประหยอดตัวมาโบเล่มาโจมในงาซ้อมังกอมจีงไกลหยบย่อและนันกระเติงเปียมาตุ้ยไอ้น้อมหนึ่งมากังมอตัวรุกกระปุงกระสุโกมเป็ดทองลูกกระดับหนึ่งยอมาตุ้ยมอหนึ่งกระตรอปะไกลต่อปลุกปากกรามกองอันวัลบุมาทวดลำกัวพองอตุกันซัดกระเสียมตังไกลงอซอยตัวมังมาตุ้ยกองอันจัดตะลักลองงำกระรำอาร์กระเสียมตังปิมกล้าปรางงะมึงตุ้มหนึ่งงอซอมเสียมกระลุยย่อเสียดะเพียนกนุกนา
0: เอิมเดียบอนสร้างและเป็นกับตุ้มรวยในมันไปท่องตุ้มกริงวัลปลาปอสเรียงลำจารซาจิมการจริงซาลำตุ้มลบมกอมจริงเคลมอักปอสเรียงตะลักเคลมอักอมอยกนองเฮิมตะปอสเรียงตินกโปดุจโอเดียบอนสร้างงาลอมาลำซะหลอดดาวกันนั่งเคลมอักบราปอกหัดระเฮิมตะปราชิมยำนึ่งปิมลีร์กันนึ่งเพราะหอมเดียบอนสร้างและนันบาปอสเรียงตุ้มเกมเฮนห่องตุ้มนกชิมเนียปรอง
3: กลุ่มซาจิมการระในมอนัง

0: สำนี่เพียงพอที่จะยั่งยืนสายพัวพันระวังเหวี่ยงแทงกำพันขายยานี่ละบ
1: ่แต่ถ้าว่าเมียมเป็นพญะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบ
0: ่มันบ่ธรรมดาดอกมันอาจจะเป็นศูนย์สื่อสารของเหวี่ยงแทงกับองค์การลับของมัน
1: ถ้าแน่นอนเป็นหยังยังต้องการมาหาข้อยอยู
0: ่สิ่งที่ข้อยคาดแม่นหลักฐานภาวะวิสัยเจ้าเองเหวียนแทงเป็นคนที่อันตรายที่สุดวันทองเป็นผู้บัญชา DNC ส่วนเหวียนแทงแม้เป็นคนสนิทกับวันทองและได้ยกเป็นหัวหน้าคณะตำแหน่งเทียบเท่ากับทานแล้วสิมีอย่างอีก

0: คอยฟังอยู
1: ่ฟังกับตัวเลี้ยงตี้พวกเจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบนี้บ่
2: ท่านว่ายังคอยบ่เข้าใจ
1: คอยได้เว้าหลายเทื่อแล้วพวกเจ้าสาวจอบบังษาถ้ามีอีกและจู่เจ้ายังมาแต่ต้องคนฝ่ายข่อยข่อยจะบ่อยู่ล่ะล่ะเจ้าฮู้ละตี้นิสัยข่อยวันท้องได้เว้าละเฮ็ด
3: พระเอกใจเย็นให้พวกข่อยอธิบายก่อน
1: อธิบายอีหยังอีกพวกเจ้ามื้อนี้ยังเอาภาพและมีดมานํา
2: เด็กด้อยซอกเห็น
1: ข่อยบ่อยากฟังคําอธิบายร้อยๆอีก
3: ปักวันทองมันคิดว่ามันขึ้นกรรมแล้วมันสามารถออกคําสั่งกูได้วะเพิ่มทวีผู้ติดตามอยู่โทเขตเมืองจีนรอบนี้ฉะนั้นก็ต้องเก็บหลักฐานให้ได้เพื่อฟาดเสนาบกวันทองให้มันบ่กล้าเสือกใส่เรื่องของผู้อื่นอีกครับ
4: ทั้งหมดกองทั้งหมดกอง
3: แนะนําให้หัวหน้าฮู้จักนี่แม่นกองนินไซเก่งภาษาฝรั่งหลายคัดมาเข้าศูนย์สําเนาจากแผนกการเงินคณะบุคลากรและนโยบายได้กวดกาประวัติละเอียดแล้วข่อยขอมอบบุคลากรให้หัวหน้าขอบใจให้ตีสว่างกองนินไซมีแฟนหรือคนหักแล้วบ
1: ่เห็นท่านหัวหน้าคณะเวียกงานยุ่งยากหลายบ่มีเวลาหักดอก
3: โอ้ถ้าเป็นอันนั้นกองนินไซควรเฮียนเอาน้ําห้อยตีสว่างได้เฮาว่าเรายุ่งเวียกหลายแต่เราก็ยังมีเมียได้คั่นว่าเอาเมียบ่ได้ก็ให้เมียมาเอาเฮาล่ะว่ามาเฮาควรเบิ่งคําเสนอและแผนซับซ้อนของหัวหน้าแผนกใหม่กองนินไซสมเชยเจ้าเด้อ
1: เจ้าเห็นท่านหัวหน้าคณะเขตนี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสายสืบของฝรั่ง
3: บ่นี่แม่นเขตที่เกี่ยวของกับรัฐบาลและบรรดาฝ่ายเขตทหารในนั้น A ฮอต C แม่นเอกสารละD แม่นเอกสารที่ได้หาการแก้ไข
1: ถ้าแล้วนั้นจะเปลี่ยนคืนจาก B จะเป็นเขตฝรั่งและก็จะแบ่งเป็นเอกสารละและผ่านการแก้ไขเขต C นี่เป็นเอกสารของ CIA
3: เห็นดีแต่เฉพาะ CIA จะบ่แบ่งตามเอกสารละแต่แบ่งตามการแบ่งปันและยังบ่ทันแบ่งปัน
1: เจ้าเห็นท่านหัวหน้าคณะแถวตู้นี้มีสัญลักษณ์ STV สำเนาเอกสารเวียดนาม
3: ภาคเหนือเวียดและเวียดต่างด้าวอยู่ลาวเอาไว้อยู่ใส
1: ่อยู่ภาคเหนือเวียดมีพวกเคลื่อนไหวลับให้แก่ภาคเหนือเวียดแต่พวกต่างด้าวเวียดก็ได้เคลื่อนไหวให้ CIA อยู่เชียงขวางแม่นมีหลายซ่านไฟนี่แม่นเขตอาซีตะเวนออกเหนืออาซีตะเวนออกใต้รัสเซียจีน

0: ภาคเหนือเวียดและบรรดาเอกสารบุคคลเกี่ยวของแม่นสําคัญสุดย้ํามาใส่เบื้องนี้ให้ข่อยเปลี่ยนแถวในเป็นแถววีมีแต่เอกสารเป้าหมายสงสัยเคลื่อนไหวให้ภาคเหนือเวียดแม่นแยกออกมาแถววีพี
1: ่เจ้า
0: เวียดนามสาธารณรัฐย้ายไปอยู่เบื้องพุ่นเพื่อให้เป็นระบบดีกว่าเก่าพวกเขาต้องการสารบานคัดจ้อนหัวขอจัดประเภทและสังเขปเนื้อในเอกสารเจ้ามีเวลา1อาทิตย์เหตุเวียกนั้นและจงเริ่มจากทุกเอกสารที่เป็นภาษาฝรั่ง
1: เจ้า
0: เอกสารพันเอกวันทองทั้งหมดที่ส่งมานี่ต้องปิดผนึกให้คงเดิมมีลายเซ็นของห้อยตีสว่างของพนักงานรักษาความสงบของกองนินไซและบรรดาผู้ที่มอบหาบแกะสิ้นใดออกเพื่อแก้ไขต้องมีลายเซ็นของข่อยและพันเอกวันทองทุกคนเข้าใจเนาะ
1: เจ้า

0: และกับบินบอแรมดิกลายเกรียมกลางปรากฏิจารทุนตัวบอตัวปลุนน้ำมอกลายยมพันติมีดูกับคนอุดงาปรากฏิมกลางปรากฏิจารมอมปอบดิตุ้มตาแกลมเรามอกลายกันยำพ้นลำหัดจำตุนลอยตุ้นำปลุกจุ่มมึงบุจิงตรีและนันรากาเต้ากายกลายลอยงามรวยเสรวยมาเมืองกันนำกำจริงปรากฏตรงเอื้องเป็นหลอกนั่นในเมื่อเกิดปิมลาตุ้มได้มาประตูทื่นเสริมแกลแกลแต่ลานกวนกับปักลำแกลลอยงามประเจ้าลำเรียบละปะมนาสปันเฮปุลมาเพราะลำกันนังกิดกายเกรียมแกงเพราะรำแกงตุมหัดจะพร้อมด้วยบนสังยัวมาเพราะหังกันนังเพราะสันจิอาจารย์ตะลักก็ไกลกรรมคือยันอติมาหมดจักงะและดันตุยตัวดูตัวมือหมกและทุกทุนแต่ประตอบลุ่นนำดวงและดันมาเพราะหังเฮปุลมาดงชี้เวียนเทียนฟันเกียงควากันนังเพราะสันจิอาจารย์
1: ลุยสิกเลเบรเท่าเตนมาปรวะจะตะลักงามกราและหัดจะพร้อมรำแกงประเมียนมีมาปรวะแต่เต่าหนึ่งทงลวยเหตุระปาตินกระนายจารมอยเป้ตัวปลุกนำไปเป่ากนาดูการลิงและนันในเป้ตัวปลุกจุยป้อมตามหนึ่งย่อลองตุยงาบรามตามเติมมอกแหลมตนงะสายตุกเตตุสาวัลมกอมจริงไล่ปูลกับมาปรเจจจำก้างยานเตียมมาจากงะห้องไอเป้ปลุกสายเป่าจุ่มนุยเบียดดาปรารำกลางยานเตียมมาจากงะมอลูกเล็ดเล็ดล้านกยอยานเตียปิมลิแกล้ปีกันนั่นลูกเดาปรากนึงกับตึงแอร์กวมกลางแอร์ลิฟกับบ้านบางบีและในหลังกลงกลึกชัดและติลุนกปีประตูบิเลียกับรำกราเวตกับบ้าตีนออกมาประดงจีงเวียนเทียนวันแกงควากนึงประสานเจียจาตะคลักอาเกากระดุงเอื้องน้ำกระเตจลันพ้นงกรามได้กระดับหนึ่งปีกนาลยานเตียเฮิมเท่าไกลเมาเมืองนึ่มงกรามกลั้งไกลไปย่าพายมโดยแอร์ตีดึมกระหนึ่งกระดังแอร์กระต้อยนอกกรงป้าและนันกรงเสริปกจาละอาเกาไกลรูหนึ่งย่าลำประดูต้อมในหมอกไกลตู้กระตุ้มสาวัลงามกราสังรูมีบุญสังเตกระไกลแอริเพล็กนกตุ่มเราหมอกระดับเป็นนั่งเริ่มเด็กตามโตเรียมมันได้หนังเท่าเคยปูยานากุห้องแกลุยเลียกับเปียมึงเงินในปูมรปลดเล่าและนันทจันพร่องเต็มนัดปลุกซาทนตัวปอต่อป่วยมาจารเกากระจุงเอื้องเลาะรวยแป้นำไปตุ้สปันในกลายปรักอดกกาญับไอปูมาเพราะนำกำลังกิดกายเกรียมกลางหัดดาพรำที่บนสังย่ามันปุ่มนี่ก็กลายประเมียดมึงจัดตะกลักลำประรำกลางมันซิมกรากระยานเตียมาจากงะมันเป็นนอกนั้นเอวลายจัดตะกลักเหล่ากระเสียมกลางเวทตมดาปราพ้นกันหนึ่งกระตังแอร์หัดดาปราปิมดอกด้วยแอร์ลิฟดิหนึ่งจักและปีกันนั่งและอันกลุ่มเป็ดกระจับประวัติตึมกันหนึ่งถาปล่อยปุริยาเปียมซิมกราตึงมังผลเมาเมราะแบดีกระลุยเลี่ยกระเปียมังยานเตียมาจากงะ
0: เมราะในเทวัลบุญมาทุตนกเกรียบเหระกับโรยระตรงเอื้องมกบเป็ดนองกันหนึ่งกิดกายอิ่มทื่อไกลแปรระดมเดรากระชามกลมลามกบจริงไกลกับเป็นกระเสียมกลางวัฏหาดับเราะแปรระดมเดรากระชามตาลปลุกปะทนตัวเปล่าตัวปลุกนำนาวกับเป็นหมอดงชี้ฟอสซื้อตีนสีปู่ดึกบิงกับเอียงควานกเกรียบเหระกับโรยระตรงเอื้องดงชี้อีหยดบุญยะกับเอียงควากันหนึ่งเปราะสันจิอาจารเลือดเซกละเฮิมเท่าเตนกับเบนฮาดาประเปรระตาลปลอกปะหมอปวดและลูปตูตื้นห้องนำไปตู้ดอกรสปันนกเปรระหม่อมกอมจริงหม่อมะแกมเซตุนำปลุกตะปันไอปอหนุ่งระไอเป้ปลอกปะทุนเหลืองะฮาดาปลอมกอมจริงและปะไอปอเซตุเฮมาปลดหล่อนกเปรระลำกลมลาหม่อมะแสกลักไลตุเฮปอหนุ่งระเตโนกับเบนฟงเปลาหมอแลกแลตรงชายเฮิมทอมในหมอปราจักเมืองตุ้มสามฟาลเป็ดหอกนั้นหมอตุ้มหัดดาปรองหัดตุ้ตื่นไปประเปรมิดกับหัดดาปรอเปรระรวมในรักกระชามตาลปลุหิมาทุนโดยประตูปลุกจุบลุกรำเตโนกับเบนดงชีอีนวลบุญยะกับเอ็มควากนุปราสานจีแอจาร์ปมนี่กับตัวไม่ปริยามเดลเฮจันหมอนันนาวแกลมเป็ดรำหังหัดดาปรอเปรระรวมในรักกระชามบริกรในกนังปรอมกอมจิงแปลรำปุ่มนี่ราตัวยับกระตุ่มนี่เลหจันและนันในปุริยะหมอกแกลกระตุ้นลำแกลมต่อมปลางเอวไลท์และนำกอมจิงแกลแปลระรวมได้รักกระชามตัวยับแกลสันไซบังตุ่มนี่รวมกวบไอกยัวแกลนุกเงียลาจาร์มรอในกนังประสานจีอาสะความมีจารตักลักมกอมจิงละแกลแปลระตัวยับลาจาร์เปเตอร์แกลรวมกวบห้องกหันสันสัยกันลันจาร์เวียนกิมตันกหันได้โดยตัวติวดวนปลดเรากันนึงปรากหันโพเอียนหัดดับช่องสันและอสัยลำแกลกรกตึงปลาโรเฮโลติตละเงียดยุ่ยนาลันจาร
1: ์การสันสัมไลกันลันจาร์เวียนกิมตันกะเกียงทนสัยบอตปันิตุยมาปลดตัวเตลุหลักจีสะหัวมีตุยหัวฟูเอียนระในสะหัวมีจัดตะกลักลำสะกอยสัยมตรองกันนักรูกันมากมลานำทนไซเปาตะปันในตู้กระจุกโลซาลงจี

0: สังขารตะบรัวเปิบตำเกรบสักดุบลเบอร์กรับทีบรกมากรับสาวลยกันนี่เติมอันตรงปรักตะบรัวเติมบรัวและหน่อเปิบแอคันเคอตาตรันยันตรงห้างดุบลเอ็นลับบรัวตรันยันตรงห้างคอแอมราเกินเลยกลตาบรวมกระตรงไม่ดึงปอกไก่ดังบรัวดังจาร์เกียงควาไก่ดังดังบรัวจาร์ลำบงปอกยิสักเสียมดังกรับตรงเดียร์ลอร์เติบดงหนึ่งนอนักเกมให้ตาบรมกรามจริงตรวจเปิดนอเติมจาร
1: ์ปอกยิสักเสียมดังเติบทักษะตำเสร็จเลงกียิหันแต่กรับเปิดนอดงตาบรมเราแบกรองหน้าตกตำกรับปอลเซซากลาเสร็จเลงกีเสร็จบุกตกเสร็จนอบ้าเสร็จโซรยิหันเสร็จตรวจตกเป็นในนอแกงอีเติ้ลปลอดลึกซาเปิบเติบต้องนอนอาร์เกย์ลึกปลอมให้เปิบเตยเติบต้องหนึ่งนอมให้เติมปลอมกรันเจงยิหันแต่กรับเปิดนอตาเห็บปลอกกระเกานำตรึงเซนสะแอนาปอเยกเกษมจังปลอมกรานเจงกระเกาลับหน่อยอึกงันเติบตองหนึ่งนอมให้เติมปลอมกรานเจงปงกระเกาจิหันกรานเจงสกอลาเปิบรถตองไม่มักให้ตาปลอมกรานเจงเกิลไอเจนปบเกิลเกงอีเติ้ลจิหันไอเจนนอกแต่ปบนอมกรานเจงเบอร์แปลกระเกาตั้ม
0: ดังบรอดังสะเซินความมก็มเจงเกิดลังโดยแกงเดินตาบรอลำขวินนักคำลังสักยันหุยเบิร์นนังแค่คำลังสักยันตาเนียบอุนลานเติมสะตานังไข่จะดอสะเซินความยิ่งขารุสักตาบรอเตยละมตีปอร์เงยละลับลอยยะคันตีปอร์เรกรับรองสะกวนยะเนียบอุนลานสักคำสักยันเกิดรูปตานังพามแก่พามนับประบอบริจตาปรอสะเซินความก็มเจงคำลังสักยันหุยเบิร์นนังแค่คำลังสักยันตาดูบอปอหยัดปนเอาเนี่ยเบอร์กรับกึลสักเนี่ยโดยอันคำบานมาตาพามน่าเฮงลับหนอบริจาวตานังแค่มาเอาตอมสะเซินควาวินต้นนิสักตาบรอตีปอร์กวนยะเนียบอุนลานเวอร์ลีบันกัมปอลกรับนำยิ่งดอมเปิบลำขวินหนักเริ่มตำกรอบดูบอลแกงยิ่งเดินกรับปอลบรอเกิลบุกนุกนายิ่งบ่อดูบอลไปดีเนบุนลันปอลเบ้แกงนอดองเติมบรอหรือซากลายเป็นนอขันระบ้าแต่จารดักลากโดยแกเปิบเกิลบุกนุกนาดูบอลนุยสักจังขวินหนักเลิศดีเติมเบอร์เนบุนลันฮันเปิบเรียงนังคะยังกัลเฮมโดนอปุ่งฮีขันระบ้าเบอร์เอฮิกรำปอลลันนังคะแอร์แปลมให้นับกัลเบอร์ตูนตกรำปอนโฮมติบึกนอขันเคปงวี่ขึ้นระบ้าอึกงันบอนเอ็มดรอสะเอ็มดรอดึงแอร์คอเยแอร์แปลมให้นับกัลโรอิงเดียนตรองซากฮีเรมระฮีเตเกินโดยอันดองพรักวิมกระกัลเกลเลยกัลตาบรอลึกซาปุบริจิงนี่ปนลานเติมบอนหลอดดอปงวี่เตมีฮูดวินเนียยิงปงวี่ขึ้นระบ้าเบอร์บอนโดยเกจันพระกนุกนาสกุลแฮปเปฮันเดมีดองเติมบรอนักตรังกะเพรองเซียมรกเยิงได้สักตาบรัว
1: เบื่อตื่นเก็บประจันเบิกนกนาสกอนแอบเบ้หันปุ่งให้อังเก็บนอตองตะบรัลซาดีไอซอเก็บประจันหอบรัลซาปุ่งให้อังแอฮันเขงันยา
0: ตาบอนกบสะยานาเอกระเกลตรองแซกแอร์หึดบกหลอดดอดึงแอร์ยิ้มกระเกลตากุดรองบิตองโรตรองแซกแอร์เลยเกลนี่นายรถบอบาปและแก้วนอตำคันสัตว์ตู้ตากระมีร์เกลียบนลานไอ้ประตูนระแดงไอ้เจินประกักโดยแกดูเบอร์บรอลซาดูบอลเปิบอันดองประกนักนักตุ่งหางสะเบอร์แปลเบอร์เปิบเกลประกตามัดหันเยิงเปิบเกลตาก่อนนอร้องเกินหึมนอตำซึดเบอร์แปลปูนอสวยตำก่อนนอร้องเสียม
1: ปอลประยาวบกนกนาตานักตักบอลให้เยเกลซิมังตาบอลกนกนาเยฮันนิปนานตุบอลกราตรองไม้ทองบอลหับเกล
0: บอลไฮเยตำกริบสักดุบอลกระพีพร้อมครามเจงตรวจปบนอไปดีมก่อนยิงกระปตุงดิลอร์ลึกซาดุบอลกระพีบรอรถบอบาปละก้าวนอตั้มครามเจงปบนอเบอร์ลอบาการมีรเติมปรำนำจิตดอจากตะลักเยกวลยะรึงดรอมคันปนบอกันหลายปรักบดตรงเอื้องเยกันบุจารไปดีลำคุณนักปนบรอมวยป้องมวยซึนนอกประคอเดยบินซักอันดองตามัดปนบรอมปอดุบาลเดยดังใส่อิงเดียนรอกรับตกรำปอนมกราคีเรียมรับฮีดะกินมกราบองคงดักตาดูระเคียงบาร์สะวัลเติมจารเกือบก็เติมนำประบอบจัตตาปรำดักลักหุยนักเยร่มปนบรอเกินเล่นรอกให้นำสัตย์เยอะและพามปอสระเคียงมาตาปรำลำคินนำเดยนักมันตักให้วิมกระเกลดูบอลเอ็นจาร์วิคุยนักเกลกรับปูลบรอเกลตั้งกลางปุบริจิงตาเนี่ยขึ้นระบะเกลแต่โกแต่ลุซาดักดองอุ่มหอจาร์เจเกระอันตุนบรอดูเฮียงปนยัดบาร์กระจายยาวระบะแต่โกแต่ลุซาตากรับซาเต้าดึงแอร์คอ

0: Tung brought dang, char, dekan, tung brought char, ribbon sack, guide lang, girl brought home, lap room number pop, a jet, bra hui, nut jay brought jow. Kada, home up, a hun curl, beta, lap grub and pole brought curl, lump nut gang it done, prackle down a day, ta brought coin, double pump car suck, burr grub girl then brought, drum on him pole bay, jekan drum the yoke butar, bro airplane hay nab girl, beyond the gap up curl, burkin kuna, and lump trot me suck, the day nip on land, tongue the term car suck the brought no. Vernip and Gampol, Hui Nagal, Nusak burn, ramp on lantern, bro, Nakrang, Gang Grand Bree, Jing Trong, Lu bro, Ni Dun, Tok Nung Daklak, Burbro, Jow Bree, Ntipor, Tahir Lang, Laptam Grip, Dubal, He Lu bro, Nakrang Bree, Nipon Lan, Bro, Doing Karn Lusak, Gang Grand Bree, Kulmbo, Dubal, Grand Bree, Nut Nyat Gal, Pop Nog, Get Tum Bree.
1: Bernie Penlan, Brejok, Moin Harbri, Gang Drang Bri, Grab the Ball and Drang Dagmur, Drang Hirgal, Ron Drummondland, Lap Joy Brawler, King Eton, Ta Sakyan Term. And Tok Nung Daglak, Birthday Jow, Nak Drang Bri and Nook, Nippon, Jing Kar Sak Bay, Term Bra Sakravang. By the Bansaw, Lap Tayla, Ta Grab Brawler, Tay Lap Nop Hankanok Nantron, Ta Meta Bri, Tin Sa Arta Bri.
2: ตึดซอยอุนลานเมบรีนเฮเตรียมเตรียมมาก่อนอุนลานบันอันปลอดดูยะเฮเฮไงอุนตบลอุนลานบันยะสอดละเมออะนันฮับบรีดักบันนาวกัลอินเนี่ยปับญาณึกในยาวตบันนาวกัลอินเนี่ยตะกูมองมื่นตาญาณึกมองอันตับดิกินเฮตะอุนลานเฮนักบรีนักดักในกัลยะเจนในยือแต่บรีบันยกยางบัน
1: ดึงแอร์ปอบรอดดังกลางปรีเยาวนเรกัลเฮรดรัมบอนลานนงตักลากโดนักดังมัตรโบบาร์เฮงปรอยัตตาบรีตําแอนไคงปรัมรโบตูรเฮงฮัตตาบรีเจเจียวตาบาร์เฮงปรัญญภาพงเฮนิปอนลานนักดังบรีเบอร์ปรอยาวนักดังบรีฮอกนิปอนลานซากระวังบันซอลับไตลางงักกรับปรอเลอเตลับนอเพนตรุนตาบรี
3: เบอร์เกนองอีตันกริปตูเบิลนุยซักเลอร์ประเติมกังจังปรีอาญาเจงปรอเลอร์เบอร์ตุนาวปอปรอจังจังปรีเอฟเวจเจงปรอเลอร์ตูเบิลเบอร์นิปนันรอกริปดัมบอนนาราวเนฮีรึงควันอีอุนดังเกรียงเฮงรึงควันนี่ยูยอมเฮปัวนาวอันน่ะรึงควันฮันโนมวยจึงตะลักปะนาวอันน่ะ นำจูนนังเกรียงปัวนาวไว้ฮันนายาปีจูตนอยู่เด้ออันจินมวยตึงปรอนฮับกัลตื้นๆอุ่นสร้างอุ่นลานลาร้อนอันปีการปีมีรอันมวยตึงสั่งสักเด็บเด้อก็อันจินเมตื้นๆยินบันเตอร์นอสวนปีบรีปีตัก
1: ตุน่าประเจ้านักตังบรีบรันติปอร์เตหลังนอเพนกระดกนานตุนตำก่อนชีอันแอจิงบรีนักตังบรีเตยเตยละลำหอยนักเลอหอยหายกรับฮีประเกียวมาเย่ตำกรับตุบาลนิปนันสากระวังกลังเกษมกลังเตยเสมนึกเปิบเตยกึศซอลับเตยกึศเดินอปมให้ดีแก่เปิบไอซอกัลแอดรอย
4: ตกลกบรีนักจังแอร์ไอเดิงอีร์เบอร์เอ็นคันปอบรัวบัลไคไอซอดเดย์ฮุยไคเกมัตตาและเมิร์นตกลกบรีคันเบอร์เอ็นคันฮุยนักเกลนุสักเบอร์เนปอนลานอือเดินนักจังบรีเจงยอมผันงันบกรับปงเฮเนปอนลานอือเดินนักจังแกงจังบรีโตตาและเมิร์นรัมบอนลานฮุยนักเลอตุบัล บรอเลอร์เปอร์นิปนันต้นตรดนิสักตุบัลตาบรอเลอร์แกงจังบรีดึงเบอร์บอลลันกรับในปนลันจิงเบิร์นตอร์มัดเปอร์บรีเกิลปอกตุบัลปอกประเกลมากรันติดนอเลตี้ตาเมบรีเตียนซาอาร์เตบรีบรอแกงจังบรีดึงแอร์ฮอไอยาแกงจังบรีเวจัดจิงเกลเวจังกรับตักมูร์ ก่อนนอรอกนงตักลากลับเตยจอยปลอเลอร์จกเซาตานิปนันเบอร์นุยสักเลอร์ปลอเตยเจ้านองอีเดินโดยตามกริปตุบัลลับดรัมบอนโดยสักเลอร์ปลอตุบัลอาร์บรีฟิกเกอร์อึกในปนลานแกงจังบรีดึงเบอร์บอลลาน
0: บอนันไฮจิตลังปมรูปนงประปมไฮจินตรุดเงินรูปจารดักลากบัลไฮดันจอกตอลักกันละเมิดในปลันกัมโพล